แต่ถ้าได้ผู้โยนที่กับมาทางทางบอกกี่แต่แต่สุภาพบุรุษสุขสละสมะสมบูรณ์สมัตถัง